สัวหมดตอนในที่สุดก็ตายอีกตัวยังขโมยเชนีมาเกโกไอ้มาเกโกเสียเสียไอ้มาเกโกมันเนี่ยดาดาวันนี้